ล้วไปนอนที่ไหนต้องลำบากยุ่งยากใจส่งเงินมาให้น้องนาง

อนคอยและหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าก็หายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยห่วงเวงห่วงเวงเห็นว่าวลอยเวียนวก